0: Welcome back. Thai Prime Minister Anutin Chanvirakul has pledged a sweeping review of entertainment venue laws and regulations as the death toll from the city's worst blaze in nearly two decades climbs to 30. More than 20 others are in critical condition.
1: Bangkok is set to ramp up fire safety inspections after a committee was formed to review safety standards. The government has also ordered nationwide inspections of entertainment venues and public buildings to be completed within 30 days.
0: The flames tore through a bar in the Thai capital on Sunday evening, with witnesses reporting a horizontal burst of fire and smoke filling the venue. Investigators said in their initial assessment that an electrical fault may have sparked the fire.
1: Families spent the day collecting the bodies of victims from the Forensic Institute as mourners left flowers and tributes outside the destroyed bar.
2: ตอนนี้พี่ดีใจที่หาน้องเจอน้องก็ไม่ต้องเจ็บปวดนะคะจากอะไรแล้วแล้วก็พี่จะพาน้องกลับบ้านแล้วก็แต่งตัวให้สวยๆแต่เราแค่รู้สึกว่ามันต้องมีใครสักคนนึงออกมาขอโทษออกมาขอขมาศพทุกศพที่เขาได้เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยค่ะคือมากราบขอขมาได้เลยคือแบบมันสะเทือนใจอ่ะเนาะใช่มันก็พูดยากพูดลำบากเหมือนกัน
1: But questions are mounting over.